จอมอคิงนำนาลีเนอร์ของสตูดิโอไหมชื่อกันว่าจะฝาป้อยไหนคำเตยคำตีตึกใครไหมสุดเยาวหอสาธุ